เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาไหมนะมิเอาจริงอีจิตาเกะเอาจริงอีจิตาเกะเอาไหมนะกีจริงอีจิตาเกะStar 292 hash.